เตเตเวอุจิอันไม่เลยนี่ดิมออันไม่เลยนี่ดิมอหวังกัดไม่ชัดเดือบสันหายหมอกยอมกลับครบวงการสันหายเฮ้ย

เอ็งบ่ฮับบ่ไปไปบ่คือแลนคือไผเผ็ดทักนำนาเอ้ยบ่บังเอ็งปางดาวอสรังเอ็งไปเมรักเอ็งยะเอ็งเอ็งปองลองกันนาเฮ้ยตะจ๊ะ